ของกันอยู่กันจะอยู่จะหลับกันมาขี้ก่อนเลยว้ายบ่อยอยู่ได้บ่เนี่ยยิ้มได้บ่